0: ายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: เอาจัดหนักๆให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: เอาจัดหนักๆให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
2: ่ชมสมจุบรีบท่าในท้ายทีมาเพย์ปีคายคายคายดอกในชั้นปีปอนมาเพย์ประมุ่ยชมนั่งแต่โจรมประชุมในสหประชาชาติในยูนิสโกในยี่อัมพีปัญหาเรื่องการตมเละกรอบใบในปรางประสาทพระพิหีอันลุเนี่ยบันลือทราบในขนมโอกาสในเด็กจำบานเมียนไอกษาดับใบจักจุนจติสุนทรอภิปัญหาประเทศไทยเดลตมเละกรอบใบหรือพลองดั้นในขนมปรางประสาทพระพิหี
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี
1: ่จบ28ขึ้นหลายกันอาทิตย์นึง
0: จัดหนักให้มันตายในหัวขึ้นหูนี่